เจ้าแม่คนดีจะเห็นหัวใจลึกง่ายอยู่ในหัวปลีมันก็มีลูกกล้วยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกง่ายอยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกง่ายอยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมตรูหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉม

ยเห็นตาพี่ลอยบางไหมสามวัยสบตาพี่สักทีสบตาพี่สักทีแล้วแม่คุณดีจะเห็นหัวใจลึกก็อยู่ในหัวปลีมันก็มีลูกกล้วยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมโตหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลย

รู้ไว้ใช่ไหมไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องพี่ยกให้น้องเอาไปเลย

0: เพลงดีเกฮูลู
1: แบบเดิมแล้วก็เพลงโบราณ
0: เพลงที่หนึ่งชื่อว่าเนาะยุวาปาดีนี่ภาษายาวีถ้ามาแปลภาษาไทยเรียกว่า
1: คนโบราณนะก็ทำนาพอทำนาเสร็จแล้วมาเก็บข้าวแล้วก็ขายข้าวด้วยแปลภาษายาวีชื่อภาษายาวีเรียกว่ายุวาปาดีแปลภาษาไทยเรียกว่าจะขายข้าวสารเชิญครับฮามิ

แล้วนำหาเมียบ่มีพ่อเมืองอุดรบนคนซาพอลุงเอ่ยอยู่ในขับในบาบักเสื่อมหาสองคนจนเกี่ยงกระบอยังออกอากาศอีกครั้งซอยคอยแน่ไอเสียงบัวทั้งสาวสีสามสลึงสาวดวงใจสาวละไม้ซอยกันแน่เด้อไอ้ท้าวคำอาลูกไส้ล่านายหอยหนูคนซาเสียงศิลาให้ซอยหาหนุ่มคำผ้าตาเปียกจื้นอย่าลืมคอยให้ซอยกันไอ้ทิศโสทิศสาไอ้เมียงคำมูนันสาวลาตีมูนีน้องสาววันให้ซอยพี่เจ้าหน้าที่สอสอสอหนึ่งปอน้ออายเสียงบัวอายสาวข่าวหาจนเอาถึงย่ำเศร้าอายสมบัติก็ออกข่าวเสาอาทิตย์แม่นลุงยาวีตะดอนประกาศกองหาน้องกระบอมาแล้วแหล่ป้าลูกเป็นกำพาบ่มีแม่คือแพ้ไหลบักเสริมไปซาอูหนึ่งปีกะหนีจอยหลงสังคมเดลืมคอย

นอลืมความหลังบักฮาซึมผู้เคยรวมความเสน่ห์ไปใส่เด้เจ้าผู้ไทยเป็มเปสาวตีนเปิมเทพี่หลงแสงสีหนีผัวสวาหลายแทนอเจ้าเมืองอุดรคนกะเว้าเมืองสกลคนกะซาเมืองหนองคายลิ้นทาซากันจุนแตกตึงว่าเมียคอยรักหนีขวัญแกนขี้บ้านไผเมืองคนอ้ายจดิตดอนเจดีลุงจำปาอาทิตย์ข้าวหาในเด้อทานสาวอีสานหมอลำอมตาคมสาวขอนแก่นเห็นแฟนข่อยอยู่บ่ขอลองให้ซอยหาใส่ยาพุ่มน้องคำลาปันเข้าจีพี่สุขดบ่ปรากฏเห็นเมียผมอย่างมาบ่นอพี่อ้ายสุระใจมานี่ประกาศหาในเด้ออ้ายซื้อคุณ

ลอยวิ่งเต้นขึ้นสู่เมืองสุรินบุรีรัมย์นางร้องสองจอมกะหาคนอ้ายอุทัยตำบลอ้ายสัจจาอยู่ทางพี่เห็นเมียข่อยบ่อไปหาไผว่าบ่พอถามสอกะบ่มีกำไฟพี่ศรีสะเกดผู้ขันอัศจรรย์นำหาเมียละเฮียใจไอเสียงเสริมทั้งอ้ายดำก็เลยเริ่มมาหาหิงซอยประกาศศรีสวัสดิ์ก็ซอยเบาใจเศร้าแต่ห่วงน้ำขี่รถจำน้ำบังบ่ทันโดดถึงอุบลวาลินทินเดิมไอเสียงเสริมพอจ่าจุนละพงเริ่มโฆษณาประกาศข่าวอ้ายสายสินเอวยาวสาววาลินลูกโกโปให้ข้าวไปแต้มทุกทิศก่อใดประกาศเปล่ากับศรีนินเขาบ่กินขนิงเฮียละเฮียใจทั้งลาออกละอาแต่หาเจ้าเบิดอะไรไตอยากไปซาอุกะลำบากเมียรักนี้จากซ้ำกำนอจังเว้นบักเสริมเลยวิ่งเต้นขึ้นสู่ยโสธรคุณวีทุนวงไก่ประกาศดังทั้งฟ้าโฆษณาดังปงหนังสือพิมพ์กระลงข่าวเศร้าเสียงหาว่าพอดังกองกว่าแผ่นดินไปตลอดฮอดสิ้นบ้านคงดงดอนมาจังหวัดยโสธรนอนใจบ่เข็นนอนเลยไปคล้องค่อยหาสาราคำเมืองคงทั้งลอยเอ็ดเมืองหงไส้สมผู้ประกาศกองหาน้องกระบอมาดมจินดาเสียงน้อยเคยไม่เมืองหยดเสียงคำพ่าจันเปอ้ายสายท้องบุญมีประกาศดังทั้งนั้นทั้งผู้พ่านสกุลพุ่มอ้ายพนมกลุ่มวงอ้ายเสกสรรไก่โจรกะหาคนซอยกันอ้ายสานิทหมู่นั้นประกาศทว่าน้องหานทรมานหัวใจไฟขานิ่งน้ำพอมหัวใจต่อมมองไม่จิตใจกะหดหูมาเอ็นดูแต่ลูกหน่อยค่อยทายแม่มันสิ้นสุดกันขอเพียงนี้พ่อกันทีเซกูดบายขั้นบักเสริมบ่ตายหาเมียดีกว่าเจ้าไปสาเด้อเจ้าผู้หน้าอึ้งเฒ่าข่อยสิแถมกระสอบเผาน้ำเจ้า